0: โอเคอันนี้มาดีอ่ะฮะมองรอสักคงกว่าปะ
1: โอ้ยฮัลโหลกระดังกันบ้านังมังกะอังไงยุงด่าม
0: าแล้วค่ะมังกะปินาลิตมาตาบังให้กูงามาเขมุกเกิร์ตินที่นี่มาบี
1: เอาอู้ก็สายนั่น
0: น่ะปาระบายปากนาอกนักอังริตุสักแค่นั้นมาง
1: านสิเกะอากูได้บ้านละอันโตเดี๋ยวลังกะ
0: ฮะ
1: อากูได้มังฮากอดเดี๋ยวลังกะ
0: นุ่งชมตุสมามะ
2: น้ำมันเดี๋ยวมุกตะกังบวก
0: ไอแคนต์โอเลกีน้ำมันลิต
2: กังสามันยังกุสโตอิโมโอคังคุยฮันส
0: ์กังKara?